0: นะจ๊ะแกจะกว่าเลินในบาดย่างบาดย่างปังติงติงติงติงบาดย่างเนี่ย
1: อ้าโม